จะไปจะมองมองว่าเขาเหลือวันคือนอกคือเขาว่าเทียนนี่คือเดี๋ยวนี้กินนอกการเงินตรงเทียนนี่อยู่ตัวกงอื้อหายตัวสะต้องจวนยอดตัวไปได้เจอออสเตรเลียว่าอย่างยอดตัวรู้ตัวจึงเมลเบิร์นแต่รู้สังวิทเรียแต่ได้เจอออสเตรเลียว่าเทียนนี่อยู่ตัวกงอื้อยอดตัวตะกินนอกเท่าโตเท่ามุสชาเท่าระยะลุ่มปลาเจียตรงมงุตซาชามงเดอร์อย่างนี้เนาะว่าจะนี่จะสีเนี่ยนี่เรื่องที่ตัวกงอื้อเนี่ยเขาสันโตสตงตัวเท่าเกลือเร่ละชีว่าซาซาสามมงตัวในตัวชั้นตัวเร่ละตัวในตัวรู้ละเขาสันโตอึดถ้าเนี่ยตัวที่เจ้าสาเรียนละเขาหูสตงอย่าจัวโปรอีกีอีจัวเป้จัวโปรอีจีอีจัวเปยาฮูนเอาเปได้เจอออสเตรเลียเนาะจะเดี๋ยวฮูหรือรู้สังตัวเจอตอนต่อออนสายเปจัวโปรอีจีอีจัวเปเทศใส่ต่อตัวเนาะนะไอ้ยาเลยเนาะหรือรูปเปียรีเปียเออมาเคจอรอวันเต่าหรือได้เจอต้นกาโตรเขาสตุงจัวตรีทริปเปอร์เซนเอวัตเตียนี่ยตัวโอเชียนเตะไปมาเคียแอนเน่มาหนึ่งตัวเช่ไปยัดได้เจอเนาะเกนเกเฮาเนาะลิจายาลินาเออมาเคียจอรีเปียตอนเตะไอยาลินาชิจานู่นเออยามุกิลาเจเทสสื่อผู้ตัวอีจงเนี่ยสิคือต้องการแสดงตำรงอย่าเลยวันเต้นเอื้ออย่าใจระอย่าชัวหายใจอีชินนั่งเนาะขี้ดูสตังจวนยอดรถตะเกียนเนาะอย่าเลยน้องซิลินำลงร่ายอย่าชัวเนาะต่อ